นอสิริลิกอเกาลาปองฮักคำอุรตามขมอ่ะมามัวอาเวเดี๋ยวขวากว่าเหี้ยตาหาเรตาอากิฮึอีฮันมัวแต่สองทีฮัตติคุ้ยสียาขวาแต่ขู่กันนะขู่กูอาตากูมึงกูมึงกูมึงขับน้าสิกยายนี่จัดติกยาวเตะก็ขวาดิดาวสามเดือนสิอุยกามากุตโตยกันอากิตันกูนว่าขัดตัวเตียมงอ่ะเตอ้ำขามิฮัมสิดามขามขับน้าสิงมฉันนะขู่กูโอ้ขุดดาวกี้อาขุมอีขวาตากัววันนั้นโอ้คุณโอสิลิวานาโอ้คุณโอสิลิวานาลิโก้กาวลาปาวนุงกูคุณโอสิลิวานาโอ้คุณโอสิลิวานลีนาลาซาลมุเอโอ้คุณโอสิลิโอ้คุณโอสิลิวานาลิโก้กาวลาปาวนุงกูเฮ้ยหัวขวยอากิยาขวยขนาดต้องหัดเต้นอัตคาตคากับวังกูกากรมายายยาขวยอันกับวังกูมาที่ไอ้มันอันมาไม่ทำอะไรยาคุยตาคุณไม่ติดกันมิอาฉันนักตาก็สาวตาคุยอยู่กับบางกุ๊กแก่เรียกติอันตาเกี่ยวด้วยเอกิขาดติดเตชิอุยกันเอกลัวกูอากิคุยนู่ขายแต่มาอันตาอันสินดาวขั้วโอกะค่ะตาข้ากับชิคุยนู่ขายอันตาจีบจีบจีบอยากหัวคุยติตาข้าตินู่ขันเกี่ยวนักกุยาน้ำไอ้กิขันยานู่เฮเรเฮเรอ้ามก็คงกี่เรื่องอีกก็เตรียมกับแบบที่กูเคยอยู่อ้ามอีกก็กลัวมาคุ้มขาไม่กันก็คงไม่กันคุ้มขาไม่กันอาตัดที่หีดอาก็ยากยากยาระคุยโอเคหรือนะคุยอาคิดดามสิคนละเอเยงก็คุยกว่าก็ยากแต่คุ้มคุยก็มันจะอิสามเสิมแต่คุณขาตัวเองมั่วอ่ะนี่มันก็คงขามนี่มันก็คงกลิ่มไปเอาคมคมกุฏิกูงูกลิบก็หายาควาไม่ตากูว่ากูคนยานะควากูโครกุนไปเฮระตาโครงามขุจิตาคุณหัวเสียกูสันตัวตินุอากิโควัดตาคุณข้าบ้ามก็ขมขาตัวค่ะใครบอกเว้ยคุยอ่ะโอ้เว้ยตาคุณหูอามยินตัวตาหนุ่มเจติมอ่ะเอามาเตะอันอากิทานุจีวะคุทูนะทูอามาเฮียกดเด็กเอ็มขามะตาสิดรีทัวโคตาคุณหนูขาตัวเอกเด็กเอ็มสามขานี่ไอ้กูมาสินจักกูนะทมกว่าเตะตาคุณหนูขาดูรู้กว่าเขาสั่งไอ้กี่ตัวตินอัตคะอัตคะอัตคะตาคุณหนูขาสั่งสิคู่เตะขากูมาสิมแก่แก่เริ่มกันขาตากดตัวเอกสุดที่นักว่าตินุตีเตะขาสั่งสาวเคยกว่าอีอาติสาวยาเอไอ้กี่ตัวสายาเตะตัวเรื่องตาขวบค่ะตาคุณขายตาขวบตัวเดิมเอ๋สาวยาฮิริเป็นสามีเอ๋ยาจีเด็กกูเสียสาวยาโอ้วเด็กเอ็มสาวมู่ดิติอมโอ้กิเด็กติมอันก็เลยทำอยู่อยู่กูว่ากูคุรินะขวัตอันสาวมู่โอ้ก็ตาสาวมู่ดิมาโอ้ขวบเบ้โอ้ขวบมาหนูควบขามาแต่อาตัดเตะหัวเหี้ยอ้ําคุมาเตียวก็จาวัดการอันไก่ก็งัวก็เว้ยมาโคตรอาตัดเตะกูอ้ําโทมาอาตัดเตะอ้ําอ้ามาชิวันไอ้กูอยากกันอ้ํามาเตะเตะกูตายเศร้าอากิอาตัดยาขวัดนี่เศร้าอุ่นยาตามากอุ่นยากูเว้ยเศร้าปุระเนี่ยวัวกูโน่งานุเศร้าอุ่นยากูทีมไอ้มาคุรีนะขวัดดินเนี่ยติดโตมากูเตะตาขวัยอาตัดมาเฮียก็อู้สาวขาบ้านน้าสาวอู้อัวกนู้อู้สาวเฮียก็ยาติเอะตาก็สาวกิขาตาเขยอ่ะแต่เอติตาคนยาขาสัตตาคนอ่ะตาขาขาสัตตัวอัวคนนู้ขาสัตยาริสันก็ชีตาเขยเอะตาคนนู้งามาติห้ามจิมโอคาฮักยายตาคนนู้ฮะตาจิมจิมโอคาฮักยายอ่ะตาหนุ่ยกุยโยค่ะฮักอุ้ยฮักอามาก็สิฮักย้ายก็ก็ฮักสาวแต่ข้าก็สาวงูกูแต่ข้าท่าที่สาวเกลือนูฮัมกุ้มตีโยอาฮัดามสิเฮตียาโกอับจิมข้าสิมขี้อะไรตีฮักกับใครเสนูฮักโหรนักก็เจ้าตีฮักโป้ตาจิวก็มูอับฮัมก็คุ้มหิ้งก็คุ้มจิตาเขยอันแต่งงามมาขวัดแต่คุ้มข้าสายาดอันแต่ข้าสายเสียเอ๋มาขี้อะไรขวัดแต่มาไอ้กิ้งกุ้ยเหมือนตาเฮียกูตีกุ้งกุ้ยเหมือนกุ้ยมาตัวไอ้กิ้ง
ta go yo mo ita se ka itsongwa go ino a da ba se tsong a tiko a ba si a ka no tswa a ka ye a tri a tri ya ti ya ko wa te a ta mi ya ko a ka khei a ba si ti ma no ta se sho ka khei sa ne te ta se a ta here ta je wo ko mo no ba ma ti ko ma te ka ti da ba se ye tu yo ma a ta hi ti ha u u wa go yo tani ko uma ata khisana go ga ko ka ka o i go be nga ti go kwana yo tu ya tu i o i go tani ko ku wa go si a ke o ma si a ko te go ge go ada ma si ko ka kwa ka ti ko go ka te mo mana ata yi na si no an ka ra go no o wa go ga di sa ya ti an o wa go o te a ma gwa ko ma a be ga ta ko shwe bwa Sina kako tehoro teho herna hunu tako sin ekum kwa yako sao yatiki. Akitanatinu ata yati tahun hatako toi. Tuma huate asa tahunu am sabi na huatin kiao kat. Takuma akara kaukitin chiu takum am asao si yako ya. Tahunu sao teko aunt ama oka tree. Tahunu sao aunt aiku kakuma kusao tasiko teko sao quick am. Ata ko kasi maya ko ta ko am umki. Uy na gwa ko iko kore aga ya ni sa hambe. Ta ko si gan ta dao ma khane cha je khunu ta ko iki ya. Mau ha kasa mu wa ta be. Mau kwe. Ha mu wa ta be u wa ta ke. A kwe ye tama ya hi kwe ye ya hi ke te khati. Ana ha be. Kwe, kwe, kwe, kwe, nita, kani ma hiya te, tiko si kusen, kwa kawana yae, yae, kwae. Che, kaha muwa tabere, tenu kaya anto anave, go kaha, chan go tiye ya, kwe ukara hidinu nga, no ti an, ti anto anave, ti chaki kuma tiko ye yae, kwe. Anto an karata nye mandiuma. Karati mo e, tako kwe, kara ko magdini matwarara ay hadi je kwa shunga to ba khuwe kuwe ni no update ma ni sha ni ta khata ko shi yako anja ya ho ta ko e gauka iko ha ti onwa gwe o ka kwe ku kwe ya a khoro kha yo waka ta ko e hinu gya ne gyaru matwarara gini matwarara ta gauka ti ko khuwe to yo uwa ko u thu kha twama Kia weko yaino kasa deku wakum otu ima na tako isa twara kami msaapa. Takuko twama. No am achia ko kaya moka tre takukiri no yuko awasi ya kwa kutia ko kamati. Kwa moku wako. Edu kukwa tome hiko tui kwa taku kao kwa mko tako. Kwa sana te shao. Si orokwe takuko shao aji a shawe. Khabi yo cheu ta ko ye ko tsai a kwe ko ke hita ha twa si ha tsa thuri ko si thuri na khwati na ko ya ya ka ra khwata che kha ya ka ka kwa sa na kha a ba si ye ko da ta ba na ko kham e ko a ka ta na kha khwa ko e ma u bi na khwe yo ko e ma ke ki ko da ro ko ku ta tse tsa di ma ya ko khui sha u a ta si ko ya go A ka kuri, sa kuri, yom ka to kuri ete. Titi o mu ma to mu, hambe koma. Kom ati mu a kwe. A ta nga kui ko masao, ma nga taha. Yi ta kwe je ko kai ba kunga koma, kwe koma. Hambe ko a ta hi a ta ka chani ma ya ko kwa basani. Ha to kuri na kwata, huna kia se. Ha to he. Yawe ko tiku nga. Ha? Am tu ma kuriete. Ne yaya ko iha ko ya perena khwatebe. Ata tebe. Tu ra tam ka hita hiti ya ko eri ku ka kaisi ku ya ko. No ate ti maka. Tu ngim eri ku ma ja pa ko sa ti ko gieri sa ko mi ma yata. Ti ko ngim ka gieri sa ko mi ma yata ka ma ya wo huita. Ha ante ko ko ro ko kuri a ki ya le ta e ma ku wa ka ka le ko ta ko tu bi be mo ka ro ka ro na ko. Ta khunu kham ka kuda ma sisa ka khwate ta khwate no khana ma kona te bu kyare ma kuwate
mara kurina be kham ditangu ba tsewni sa ka jao kha ti awang khuat